สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศ

กา30นาทีตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นได้ประกาศแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินระดับสูงสุดสำหรับหลายพื้นที่ในตอนกลางของประเทศที่กำลังเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมมีการประกาศแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินระดับ5สำหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น5เขตในจังหวัดอิชิกาวะและโทยามะต่อมาในช่วงบ่ายลดลงเป็นประกาศแจ้งเตือนภัยระดับ3คำเตือนดังกล่าวครอบคลุมเมืองฮากุยเมืองชิกะเมืองโฮดัตสึชิมิสุและเมืองนากาโนโตะในจังหวัดอิชิกาวะและเมืองฮิมิในจังหวัดโทยามะเจ้าหน้าที่เรียกร้องให้ประชาชนในพื้นที่เหล่านี้ทำทุกวิถีทางเพื่อป้องกันตนเองจากน้ำท่วมและดินถล่มในช่วง24ชั่วโมงจนถึงเวลา14นาฬิกาเมืองฮิมิจังหวัดโทยามะมีปริมาณฝนตก 357.5 มิลลิเมตรส่วนที่จังหวัดอิชิกาวะเมืองฮากุยมีปริมาณฝนตก 339.5 มิลลิเมตรและเมืองโฮดัตสึชิมิสุมีปริมาณฝนตก 260.5 มิลลิเมตรซึ่งเป็นปริมาณฝนสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติมาในเมืองเหล่านี้มีรายงานเหตุดินถล่มหลายจุดรวมถึงแม่น้ำล้นตลิ่งและบ้านเรือนถูกน้ำท่วมนอกจากนี้ยังมีการออกประกาศแจ้งเตือนภัยเร่งด่วนระดับ4สำหรับดินถล่มในบางพื้นที่ของจังหวัดอิชิกาวะโทยามะและนีงาตะทางการขอให้ประชาชนดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังดินถล่มอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นช่วงๆในภูมิภาคโฮกูริกุไปจนถึงวันศุกร์ที่28มีการพยากรณ์ว่าจะมีฝนตกหนักทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันศุกร์ที่28สิงหาคมคาดว่าสภาพอากาศจะแปรปรวนอย่างมากเป็นบริเวณกว้างตั้งแต่ฮอกไกโดทางเหนือไปจนถึงคิวชูทางใต้โดยคาดว่าภูมิภาคคันโตโคชินโทไกและคิวชูตอนเหนือจะมีฝนตกหนักเป็นพิเศษคาดว่าปริมาณน้ำฝนในช่วง24ชั่วโมงจนถึงเที่ยงวันศุกร์ที่28จะสูงถึง200มิลลิเมตรในภูมิภาคโฮกุริกุ150มิลลิเมตรในจังหวัดนีงาตะภูมิภาคคันโตโคชินโทโฮกุและโทไกและ120มิลลิเมตรในฮอกไกโดและภูมิภาคคิงกิและคาดว่าจะมีปริมาณน้ำฝนสะสมเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศยังเรียกร้องให้ประชาชนดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังภัยดินถล่มน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำและแม่น้ำที่ล้นด้วยนางอากาเนะโทโมโกะประธานศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ได้แถลงข่าวเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่สหรัฐประกาศคว่ำบาตรเธอนางอากาเนะให้คำมั่นว่าจะไม่ตระหนกต่อการข่มขู่คุกคามทั้งหลายและจะพยายามปกป้อง ICC ทุกวิถีทางเพื่อให้ ICC ดำเนินภารกิจต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงักนางอากาเนะกล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่าICC จะไม่มีวันพ่ายแพ้ความยุติธรรมย่อมต้องและควรจะได้รับชัยชนะและเราจะยังยึดมั่นในความเชื่อดังกล่าวรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศคว่ำบาตรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยกล่าวหาว่าศาลดังกล่าวใช้อำนาจมิชอบโดยเป็นไปในทางมุ่งร้ายนางอากาเนะเป็นผู้พิพากษาชาวญี่ปุ่นที่ดำรงตำแหน่งประธาน ICCมาตั้งแต่ปี2567มาตรการคว่ำบาตรนี้ส่งผลให้ทรัพย์สินของเธอที่อยู่ในสหรัฐถูกอายัดทั้งหมดนอกจากนี้นางอากาเนะยังแสดงความคาดหวังว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะแสดงบทบาทอย่างแข็งขันเพื่อปกป้อง ICC โดยว่าไม่มีใครไม่ทราบถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและยาวนานระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐข้าพเจ้าเชื่อว่าในฐานะพันธมิตรญี่ปุ่นจะยังคงหารือกับสหรัฐเพื่อชี้แจงถึงความสำคัญและความชอบธรรมของ ICC รวมทั้งเพื่อป้องกันไม่ให้สหรัฐกระทำการยิ่งไปกว่านี้นางอากาเนะเสริมว่ามาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ ICC เท่านั้นแต่ยังเป็นวิกฤตต่อหลักนิติธรรมขณะเดียวกัน
เธอได้เรียกร้องการสนับสนุนจากชาติสมาชิกของ

ICC ด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยในเนปาลและจีนกำลังเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากดินถล่มขนาดใหญ่และน้ำท่วมฉับพลันในวงกว้างซึ่งเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ชายแดนและทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย160คนทางฝั่งเนปาลกระแสน้ำได้พัดถล่มบริเวณตอนกลางของประเทศเมื่อวันพุธที่26สิงหาคมตำรวจระบุว่ามีผู้เสียชีวิต157คนทางการท้องถิ่นรายงานว่ายังมีผู้สูญหายอีก403คนซึ่งรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ341คนโดยในจำนวนนี้ประกอบด้วยชาวอินเดีย133คนชาวอเมริกัน47คนและชาวออสเตรเลีย34คนกระทรวงต่างประเทศของเกาหลีใต้ระบุว่าชาวเกาหลีอีก9คนยังคงสูญหายส่วนสถานทูตญี่ปุ่นในกรุงการ์ดมันดุได้ขอให้ทางการเนปาลค้นหาชาวญี่ปุ่น5คนที่เชื่อว่าอยู่ในพื้นที่ประสบภัยขณะเดียวกันสื่อของทางการจีนรายงานว่าเกิดเหตุดินถล่มในเมืองซีกัตเซ่เขตปกครองตนเองทิเบตทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนและสูญหายอีก558คนรวมถึงชาวต่างชาติ260คนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ค้นหาผู้สูญหายและรักษาผู้บาดเจ็บอิหร่านเปิดเผยว่ากำลังหารือกับโอมานเกี่ยวกับเส้นทางการเดินเรือใหม่ในช่องแคบฮอร์มุสรวมถึงกระบวนการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในช่องแคบดังกล่าวด้วยแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอ้างว่าได้เก็บกู้ทุ่นระเบิดออกจากช่องแคบดังกล่าวจนหมดแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านกับโอมานได้หารือกันแล้วออกแถลงการร่วมเมื่อวันอังคารที่25สิงหาคมระบุว่าทั้งสองฝ่ายเน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดการหารือร่วมกับประเทศในภูมิภาคที่มีอาณาเขตติดน่านน้ำอ่าวเปอร์เซียดูเหมือนว่าอิหร่านกำลังมุ่งเป้าจะกำหนดระเบียบการเดินเรือใหม่ในช่องแคบนี้โดยปราศจากการมีส่วนร่วมของสหรัฐขณะเดียวกันประธานาธิบดีทรัมป์ได้โพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดียเมื่อวันอังคารที่25ว่าเขาได้รับรายงานว่าทุ่นระเบิดทั้งหมดในน่านน้ำสากลของช่องแคบฮอร์มุสถูกเก็บกู้หรือถูกทำลายแล้วพร้อมเสริมว่าอิหร่านได้รับแจ้งแล้วว่าหากมีเรือลำใดวางทุ่นระเบิดใหม่เรือลำนั้นจะถูกทำลายทันทีนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังระบุด้วยว่าเรากำลังเฝ้าจับตาดูทุกตารางนิ้วของช่องแคบนี้ผ่านทางกองกำลังอวกาศและว่ามีการดำเนินนโยบายไม่ผ่อนปรนโดยสิ้นเชิงอย่างเคร่งครัดและเต็มกำลังต่อการวางทุ่นระเบิดจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan ครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพงษ
1: ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่26เกี่ยวกับการพูดแสดงความรู้สึกอย่างซับซ้อนเล็กน้อยครับ
1: ตัวเอกในบทสนทนาของเราเป็นนักศึกษาต่างชาติจากเวียดนามค่ะทำอาศัยอยู่ที่บ้านคุณฮารุซึ่งเป็นบ้านแบ่งเช่าทำกับเพื่อนร่วมบ้านพากันไปโอฮานามิที่สวนซึ่งก็คือการชมดอกซากุระบานเป็นประเพณีประจำฤดูใบไม้ผลิของญี่ปุ่นผู้คนจะพากันไปเดินเล่นและนั่งดื่มสังสรรค์หรือกินอาหารกันที่ใต้ต้นซากุระค่ะทำกับเพื่อนๆปูผ้ารองแล้วก็นั่งกันที่ใต้ต้นซากุระค่ะ
0: ฟังบทสนทนาบทเรียนที่26กันครับ
2: お弁当だよ僕が作ったんだどうぞ
3: 綺麗すごいいただきますこの卵焼き甘く

0: て美味しいです。
1: カイトは本当に料理が上手だね。
2: 僕シェフになりたいんだ。
1: いいね。
3: มาดูความหมายไปทีละบรรทัดครับ
4: ไคโตะเอาข้าวกล่องออกมาวางที่กลางผ้าปูแล้วก็พูดว่า
2: โอเบนโตะไดโ
3: อข้าวกล่องนะ
2: 僕が作ったんだどうぞ
3: ผมทำเชิญเลย
4: มีย่าประทับใจอาหารกลางวันหลายสีสันแล้วก็พูดว่า
5: คิเร
3: สวย
4: ทำก็ทึ่งกับอาหารข้าวกล่องที่สวยงามเช่นกันค่ะ
5: สุโกย
3: สุดยอด
5: いただきます
3: ขอบคุณสำหรับอาหารค่ะ
4: ทำเริ่มกินไข่ทอดแบบญี่ปุ่นก่อน
5: この卵焼き甘くて美味しいです
3: ไข่ทอดนี้หวานอร่อยค่ะ
4: มีย่าพูดว่า
1: ไคโตะ本当に料理が上手だね
3: ไคโตะทำอาหารเก่งจริงๆนะ
4: ไคโตะตอบว่า
2: 僕シェフになりたいんだ
3: ผมอยากเป็นเชฟนะ
4: มีย่าพยักหน้าแล้วพูดว่า
1: いいね
3: ดีนะสำนวนหลักประจำวันนี้คือไข่ทอดนี้หวานอร่อย
5: この卵焼き甘くて美味しいです
3: ก่อนอื่นมาดูความหมายกันครับคำว่า
6: この卵焼き
3: แปลว่าไข่ทอดนี้คำว่า
6: 卵焼き
3: แปลตามตัวอักษรคือไข่ทอดในที่นี้ก็คือไข่ทอดแบบญี่ปุ่นหรือไข่ม้วนนะครับเป็นอาหารที่กินกันทั่วไปในข้าวกล่องครับทำโดยการตีไข่เหมือนเวลาทำไข่เจียวแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำซุปและน้ำตาลทอดลงไปให้เป็นชั้นบางๆแล้วก็ม้วนชั้นเข้าไปให้เป็นก้อนนุ่มๆครับต่อมาคืออ
6: ามากุเตะ
3: ซึ่งรูปเดิมของคำนี้คืออ
6: ามาย
3: เป็นคำคุณศัพท์อิแปลว่าหวานและคำว่า
6: โอิชิ
3: แปลว่าอร่อยจุดสำคัญประจำวันนี้คือการพูดถึงอะไรสักอย่างด้วยการเชื่อมคำคุณศัพท์ตั้งแต่2คำขึ้นไปครับสำหรับคำคุณศัพท์อิเวลาจะเชื่อมก็แทนอิที่อยู่ท้ายคำให้เป็น
6: คุเตะ
3: ในสำนวนหลักคำว่าอามายก็กลายเป็น
6: อามากุเตะ
3: และต่อด้วย
6: โอิชิ
3: จึงเป็น
6: อามากุเตะโอิชิ
4: ลองฟังแล้วพูดตามนะคะ
6: อามากุเตะโอิชิですこの卵焼き甘くて美味しいです。
4: พูดกันได้คล่องไหมคะ
3: ต่อไปมาฟังบทสนทนาเกี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่อสวนครับ
7: 上野公園どうでしたか
8: 広くて綺麗でとても良かったです
3: มาดูทีละประโยคครับ
7: อุเอโนะ公園どうでしたか
4: สวนอุเอโนะเป็นยังไงครับ
3: คำว่า
6: อุเอโนะ公園
3: คือสวนอุเอโนะเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ในกรุงโตเกียวครับและคำว่า
6: どうでしたか
3: แปลว่าเป็นยังไงโดยอยู่ในรูปอดีตนะครับ
8: 広くて綺麗でとても良かったです
4: กว้างและสวยดีมากค่ะ
3: คำว่า
6: 広くて
3: มาจาก
6: 広い
3: ซึ่งเป็นคำคุณศัพท์อิที่แปลว่ากว้างโดยอยู่ในรูปที่ใช้เชื่อมกับคำคุณศัพท์ที่ตามมาและต่อมาคือ
6: きれいで
3: ตรงนี้มาจากคำว่า
6: きれいな
3: ซึ่งเป็นคำคุณศัพท์นะแปลว่าสวยโดยอยู่ในรูปที่จะเชื่อมกับคำคุณศัพท์คำต่อไปครับการเชื่อมนะเข้ากับคำคุณศัพท์อื่นทำได้โดยแทนที่นะด้วย
6: で
3: นะครับและ
6: とても良かったです
3: แปลว่าดีมาก
4: ลองฟังแล้วพูดตามเสียงดังเลยค่ะ
6: 広くて広くて綺麗で広くて綺麗でとても良かったです
3: ต่อไปจินตนาการว่าได้รับของที่ระลึกเป็นเครื่องรางรูปแมวลองพูดว่าเล็กและน่ารักครับคำว่าเล็กพูดว่า
6: ชี้ไซชี้ไ
3: ซและน่ารักคือ
6: คาวาอิคาวาอิ
3: ที่ท้ายประโยคเพิ่มคำว่าเนะเข้าไปเพื่อขอความ

0: ท้องลองพูดเลยครับคราวนี้สมมุติว่ามีคนถามเราว่าคิดยังไงเกี่ยวกับรถไฟของญี่ปุ่นลองพูดว่าตรงเวลาและสะดวกดูนะครับคำว่าถูกต้องแม่นยำหรือในที่นี้คือตรงเวลาคือ
1: 正確な正確な
0: และคำว่าสะดวกพูดว่า
1: 便利な便利な
0: เชิญครับ
2: หวังว่าคงจะพูดกันได้คล่องแล้วนะคะ
0: ต่อไปคือสำนวนเสริมประจำวันของวันนี้มาจากคำพูดของไคโตะขณะที่เอาข้าวกล่องออกมาวางจดจำให้ได้นะครับ
3: どうぞ
0: คำว่า
1: どうぞ
0: แปลว่าเชิญเป็นคำที่ใช้ได้ในหลากหลายสถานการณ์อย่างเมื่อเสนออาหารให้อีกฝ่ายรับประทานหรือให้อนุญาตแก่อีกฝ่ายนอกจากนี้ยังใช้เมื่อส่งมอบของด้วย
2: ทีนี้ก็ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะฟังแล้วพูดตามนะคะ
1: どうぞ
0: เอาละครับมาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
3: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。
4: きれい。すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。
5: カイトは本当に料理が上手だね。
3: 僕、シェフになりたいんだ。
5: いいね。
6: ハルさんの知恵袋。
2: ได้เวลาของถุงความรู้คุณฮารุแล้วค่ะความรู้ประจำวันนี้คือโอฮานามิหรือการชมดอกซากุระค่ะ
0: ดอกซากุระบานตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมโดยบานไล่ขึ้นมาจากภูมิภาคทางใต้ของญี่ปุ่นสู่ทางเหนือนะครับผู้คนทั่วประเทศจะดูพยากรณ์การบานของดอกซากุระว่าจะบานเมื่อไหร่ในพื้นที่ของตนและระดับการบานในวันนั้นๆ นะครับแล้วก็วางแผนการไปตามข้อมูลที่ได้รับครับ
2: แล้วผู้คนมักจะไปโอฮานามิกันที่ไหนบ้างคะ
0: ก็ตามสวนในละแวกบ้านหรือถนนที่มีต้นซากุระเรียงรายสลอนตลอดจนพื้นที่ที่ขึ้นชื่อด้านทัศนียภาพสวยงามของดอกซากุระนะครับอย่างสวนอุเอโนะและสวนชินจูกุเกียวเองคือจุดหลักๆส่วนหนึ่งในกรุงโตเกียวที่มีผู้คนไปกันมากครับนอกจากนี้แนวต้นซากุระตามริมแม่น้ำซูมิดะและแม่น้ำเมงุโรก็ขึ้นชื่อด้วยครับการหาจุดเที่ยวชมที่เปิดไฟส่องดอกซากุระยามค่ำคืนก็สร้างความเพลิดเพลินได้อย่างดีเหมือนกันครับเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
2: อย่าพลาดกลับมาติดตามกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
0: สวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan
7: Dây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet.Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.